0: 将自己发现了矛盾，以象征说法，彼此该感受。我是在做这个大事，我乃在做这个事情是错误，那是说这样不行，我乃在怕什么？那是什么？那是错误。ไปปั๊บแม่ๆอีกเดี๋ยวอีกแม่ๆอีกเดี๋ยวอีกความควันชีเนี่ยคือห้องตั้งแต่นี้อยู่มาด้านในเกี่ยวกับตรงอย่างที่สุด
1: อยู่ตรงโปกันจะเป็นตัว

0: ปลาตุ้งต้องใส่อาบานิก้าอันนี้เครื่องไม้เป็นต้นเครื่องไหนปลาเห็นไหมมาแล้วเป็นตัวมือข้าวเลยเท่าไหร่ไม่ใช่เท่าไหร่เราเป็นคนที่เป็นเท่าไหร่
1: Yeah, I'm a little